0: tämä on ikään kuin se nimitysääkein ottaisi. Näkö mik, lippasalla pivalle, joku tysäällä on mikä siitä, tämä on ne määni tuopa, millä tulla topi, joka tattuu mieltä, kun tämä on angillikia, neangat, tämä on sama missään nyt sääkeinällä on mitään.
1: Tämä on ne angeeni, joka on tattuu mieltä, jotenkin ก็เวกิเมอะกะยะตะกะนิดานะตักซิกะกะยะปะอุเมฮันยะกะลุยตะมองะนุนัปติโนอักยะตุยเปกอเตลยะกะลุงเนออคคุเนออคคอะลุงเนออาวยะปุไนตุกะยางุยุปันตากวาตุตุวายตุวากะลุยปิดตุตอตะมาสุติอุเกคากุฮิลานะฮูลิกางะลุตักซิกะยะตอปะปิวานลิลลากะยะตุกุนอัมนะ โอเคตาตรงนี้ถ้าก็อังยาปิตยูนี่ตะมอนุนัปติโนกูกยอมเต็มนะอุเมอะลิวากังเวตุลักตาวิยาอุฮิลลัตตอวิยูยอปิวาลเลปันอังอิกเลกาตาวะลุงลุนิโลบะอตอกะยะโตตัมบงะนังเมนูวะกูปิวาลเลกะยังตุกะลุอะกิเฮนิตับบะเนตะมานิกิวัลเลเมปิวาลลิลลากะยะเต็มนะอิตชานะคอลลุนิโลอตอกตาวะยุงนะคอปัตตาบูนะโคเบกโกตังเลตะมันชูยามิปิตตะกะตะมานนะ ตาบูนะโคเบกโกตังเลตะมันชูยามิปิตตะกะตะมานนะกูกยอตัมบะกะยางุปันเลนุนักโกโกเตลยวาอักโกเตกัสซุนิลุเตกงะอิซวาคิวานเลกะยาปิวานเลลุเตลุตะมานเนกิวัลเลเมตะตัมอุดเจเรลวางิตะกะเลมะกาตานนะฮิโกคันนวัยตะกุปะเลอะงาอักตูนะคัมุอุนิปกาตะวะยัปปะตอตุตะมิเน วางเลอุดเจเรกะยาคิมะยะกะตะมักกอยลานอะกุฮิกุนะฮานะคอตะยุนะตุวายเกกะลอตอปักลุตะลุยลานอะกุลุกิเฮตุวาเตมอกะตานะคอตะซุนะคอยมะยอยูฮิกุเอโกติลานะกะยูกะลุยอุกิโอปุนิกลินะตุเมสิวาฮุลิกะเปลิเมตวายูฮุลิทานะเมยุงะทาบะเนอะเวนิตุซาเกนนังเมยะซินะกงเมก มานะพิวเลอร์จิซอกเกนนเนลมิมะตะอุตังมิกุตตะทามนะอินุติตุกะมดิปุตตะทุสคะยุซินิยามะยา

กูจะฉลองฮัลโหลเซตีกูจะนี่สิโอเคฮัลโหลเซตีกูจะนี่สิก็ไม่ถูกหรอกฮัลโหลซาตีกูจะกูขอทักเกจังทอมตีกูจะนี่สิไอ้จังสามีขึ้นแล้วกูไม่รู้จะคือฮัลโหลกูจะกูขอทักเกจังฮัลโหลซาตีกูจะนี่สิจะด้วยสุดแล้วฮัลโหลโอเคกูจะนั่นดีสิถูกแล้วค่ะโอเคสัตย์กูจะสุดแล้วเนี่ยเท่าไรที่ดีชินอุตินะกันนะกูจะทรมานตัวเองวิจารณ์ที่เราได้ satisfied นั่นเองในใจ